0: 18ตุลาคมนี้โดยจักรินทร์ดำมุนีนักกีฬากรีฑารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพญานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
0: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดหน้าในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
1: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
4: Bangkok Blueprintจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระวังหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อ Bangkok Blueprintก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IMF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เราทํา รื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
3: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากองเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
0: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ์ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
5: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย ดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
0: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพ ขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดามิโตรลิทวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
1: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ความเคลื่อนไหวครับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโรมะมิซูโฮโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดามุนีนักเกทาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองก การแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดียวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0-2เกม16-21และ13-21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นหุยจากไต้หวัน16-21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีนาราพรณภัทรกับวราภีระชยากรก้องภพสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2-0เซต21-19 21-12คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวนรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 2 เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 83 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62 เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 83 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
2: 1 นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอน

และภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนาน

0: โทร076-210-624
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตรี076-239-116 081-895-3217
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
4: หมอเชนมาแชร์
5: หลายคนคิดว่าปากกาลดน้ำหนักคือยาวิเศษฉีดแล้วผอมไปตลอดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับฟังทางนี้นะฮะปากกาลดน้ำหนักเนี่ยทำหน้าที่ช่วยให้เราหิวน้อยลงครับอิ่มเร็วขึ้นและควบคุมปริมาณอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมกินแบบเดิมไม่ออกกำลังกายเหมือนเดิมน้ำหนักก็มีโอกาสกลับมาได้เพราะฉะนั้นนะครับปากกาลดน้ำหนักไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่ต้องการตัวช่วยเป็นปากกาลดน้ำหนักแบ่งฉีดหลายครั้งทักมาได้เลยที่ Lashwood Clinic ครับ
4: หมอเชนมาแชร
6: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: โอ5 FM
2: โอ5 FM
3: แล้วเจอกันอีกอีกสัก5 ปีแล้วกันแล้วเจอกันกับทางกระสุน

0: าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
1: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: เด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
3: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
0: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
4: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3อย่าง 1. เคยยืมแล้วไม่คืน 2. เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเพราะการให้คือการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลกลับเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตและแบ่งปันเป็นจะเป็นเงินที่อยู่กับเรานาน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: อุ๊ปส์ Beauty Secret Beauty Secret
3: ทากันแดดทุกวันแล้วทำไมยังมีฝ้าอย่างแรกเลยนะคะที่หมอเจอบ่อยค่ะคือไม่ใช่การที่ไม่ทากันแดดแต่ทาแล้วแต่ทาไม่ถึงโดสค่ะทาน้อยเกินไปอีกสาเหตุนะคะเพราะว่าฝ้าค่ะไม่ได้ถูกกระตุ้นจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนฮอร์โมนและการระคายเคืองของผิวด้วยค่ะอีกอย่างควรเลือกกันแดดให้เหมาะทาในปริมาณที่เพียงพอและหลีกเลี่ยงความร้อนสะสมนะคะหากมีฝ้าที่ชัดเจนขึ้นควรให้แพทย์ประเมินก่อนเลือกวิธีดูแลรักษาค่ะเกร็ดความรู้เรื่องผิวจากหมอณัฐ ณภัชชาคลินิกค่ะ
2: Oops Beauty Secret
4: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: Morning Delight
1: ต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับ2569นะครับก็เป็นวันที่6ของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตของเรานะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตตารางพิธีกรรมสำหรับวันนี้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงแรกนะครับมีสาระมีความรู้มาฝากในช่วง Did You Know ครับส่วนใครอยากจะขอเพลงครับผม ID Line 905 FM เลยครับพิมพ์ขอเพลงกันมาได้เลยครับ Line นะ IDเลข9เลข0เลข5ตามด้วย FM นะครับอยู่กับปันปานถึง11โมงครับเพลง K-POP นะฮะรอช่วงหลัง9โมงนะขอมาได้แต่ว่าเดี๋ยวเปิดให้หลัง9โมงครับเพลงไทยเพลงสากลตอนนี้ขอมาได้เลยสำหรับในช่วงแรก

อุษาสางนะครับใจซีเจนเน็ตขอมาทางไลน์905 FM ครับแล้วก็คำยินดีจะเคลียร์อีกหนึ่งเพลงที่ขอมาทางไลน์ขอบคุณกันมากเลยนะครับสำหรับทั้งสองข้อความที่ขอมาสำหรับเช้านี้นะครับอยากขอเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมนะส่งไลน์กันมาได้เลยนะ ID ไลน์905 FM เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามในช่วง Did You Know กันนะครับDid You Know วันนี้เราจะพูดถึงดวงตาแห่งฮอรัสนะผมเห็นกลับมาเป็นที่นิยมสักพักใหญ่ๆแล้วแหละนะครับแต่ว่ามีโอกาสเดี๋ยวนำเสนอเรื่องนี้กันดีกว่านะครับ เรียกได้ว่าผ่านการเวลากว่า 3,000 ปีทำไมถึงกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะฮะขนาดควีนยังใส่เลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะดวงตาแห่งฮอรัสเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อะไรยังไงนะเดี๋ยวมาติดตามในช่วง Did You Know ครับ

0: Touch
1: Touch จาก Cat Eye นะครับแล้วก็ก่อนนั้นๆ Dancing in the Flames ครับ Justin Bieber และ Shakira ครับแล้วก็ Steel จาก Carol และ Bruno Mars นั่นเองนะ Carol G and Bruno Mars ครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วง Did You Know กันเลยฮะ
0: Did you know
2: Did you know Did you know Did you know
1: เรียกได้ว่าปังข้ามสหัสวรรษเลยครับสำหรับดวงตาแห่งฮอรัสนะครับใช้คำว่าสหัสวรรษได้เลยนะเพราะว่าสหัสวรรษนี่แปลว่าพันปีนะครับเครื่องรางอียิปต์ดวงตาแห่งฮอรัสเนี่ยมีอายุกว่า 3,000 ปีนะฮะก็จะเห็นว่าโอ๊ยเขานิยมกลับมาเป็นเครื่องประดับกันอีกครั้งหนึ่งสายมงสายมูสายอีโบราณเนี่ยเขาชอบกันมากเลยนะครับสัญลักษณ์ Eye of Horus หรือว่าดวงตาแห่ง Horus นะครับซึ่งชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเขาจะเรียกว่าเวทเจ็ดนะฮะเวทเจ็ดเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุยืนยาวนับจากตอนนั้นก็ 3,000 กว่าปีนะครับเขาบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์และพลังอันยิ่งใหญ่ของดวงตาแห่งฮอรัสเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่าแต่มันถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากตำนานการต่อสู้และความเจ็บปวดที่เข้มข้นที่สุดบทนึงในปกรณ์นำอียิปต์นะครับก็คือเทพฮอรัสนั่นเองนะซึ่งเป็นมหาเทพแห่งท้องฟ้าที่มีเศียรเป็นเหยี่ยวครับต้องออกรับศึกใหญ่แก้แค้นให้กับเทพโอซิริสครับผู้เป็นบิดาซึ่งถูกเทพเซตเนี่ยเทพเซนเป็นเทพแห่งความชั่วร้ายเป็นเทพแห่งสงครามนะครับพายุทะเลทรายอะไรต่างๆซึ่งเป็นอาแท้ๆเนี่ยทำลายล้างแล้วก็แย่งชิงบัลลังก์ไปนะครับการต่อสู้ระหว่างฮอรัสกับเซนเนี่ยก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดนานนับทศวรรษนะครับนะระหว่างการรบอันเหี้ยมโหดเนี่ยเทพเซนก็ได้ใช้อุบายหลอกลวงจนสามารถควักดวงตาซ้ายของฮอรัสออกมาแล้วก็ฉีกสับดวงตานั้นเนี่ยแยกออกเป็น6ชิ้นกระจายไปทั่วแผ่นดินนะครับแต่ว่าเรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นี้นะครับเพราะว่าเทพทอร์สเนี่ยซึ่งเป็นเทพแห่งปัญญาและเวทมนต์เนี่ยก็ได้รวบรวมชิ้นส่วนดวงตาที่แตกหักเหล่านั้นกลับคืนมาแล้วก็ใช้เวทมนต์ประกอบดวงตาซ้ายฮอรัสขึ้นมาใหม่นะจนสมบูรณ์แบบดวงตาก็ฟื้นคืนมานะครับแล้วก็กลับมารับแสงสว่างได้ดีกว่าเดิมนะครับเปี่ยมด้วยพลังจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้นะครับฮอรัสเนี่ยก็ใช้ดวงตาเป็นอาวุธนะแล้วก็สัญลักษณ์ในการเอาชนะเทพเซตจนได้นะครับนี่แหละฮะเขาบอกว่าความน่าอัศจรรย์อีกประการหนึ่งของดวงตาแห่งฮอรัสเนี่ยที่ทำให้เรานักประวัติศาสตร์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องทึ่งก็คือสัญลักษณ์นี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ภาพวาดลายเส้นธรรมดานะครับแต่ถูกออกแบบขึ้นโดยอิงจากสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ที่แบบชาญฉลาดมากๆเลยนะครับเมื่อนำลายเส้นของดวงตาแห่งฮอรัสออกมาเป็นชิ้นส่วนแยกออกมาเนี่ยก็จะพบว่าประกอบไปด้วยชิ้นส่วน6ชิ้นนะฮะซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นตัวแทนของอนุกรมส่วนเศษต่างๆนะเศษส่วนต่างๆครับโบราณที่ชาวอียิปต์เนี่ยใช้คำนวณปริมาตรนะอย่างเช่นตาดำเนี่ยเขาบอกว่าแทนการสัมผัสกลิ่นเป็นเศษส่วนที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของการสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นนะครับคิ้วนะครับเป็นเศษส่วน1ส่วน8ตาเนี่ย1ส่วน4ใช่ไหมคิ้ว1ส่วน8เป็นเรื่องของการคิดปัญญานะครับแล้วก็ฝั่งโคศกฝั่งซ้ายของดวงตาแทน1ส่วน16คือการได้ยินนะครับแล้วก็เส้นหางตาวาดโค้งลงนะครับแทน1ส่วน32คือการลิ้มรสแล้วก็เส้นรอยหยักตรงข้างล่างนะครับแทน1ส่วน64นะครับเป็นเรื่องของการสัมผัสกายนั่นเองนะฮะเขาบอกในวัฒนธรรมแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกกลางและอียิปต์เนี่ยมีความเชื่อเรื่องEvil Eye หรือว่าการถูกส่งพลังงานริษยาอาฆาตสายตาจับจ้องจับผิดจากผู้อื่นนะครับซึ่งทำให้เกิดความซวยความเจ็บป่วยอะไรทำอะไรก็ติดขัดนะครับดวงตาแห่งฮอรัสเนี่ยจะเหมือนกระจกสะท้อนกลับใครอิจฉามาก็จะได้สะท้อนกลับไปนะครับเป็นพลังแห่งตาทิพย์ที่เขาเชื่อกันแล้วก็นอกจากนั้นยังเชื่อเรื่องความดึงดูดความมั่งคั่งฟื้นฟูการเงินและสุขภาพแหมพูดแล้วต้องไปหามาใส่แล้วเนี่ยก็มีทั้งเป็นเครื่องประดับจิวเวลรี่ร้อยสักนะฮะวอลเปเปอร์มือถือหินมงคลเลยนะครับก็เรียกได้ว่ากลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะฮะผ่านเวลาไป 3,000 ปีก็ยังฮิตนะสำหรับดวงตาแห่งฮอรัสนั่นเองครับ
0: Listen Did you know
2: Did you know Did you know Did you know
1: มีข้อความส่งมาบอกว่าขอเพลงกอดนานๆกอดนานๆผมเดาว่าน่าจะเป็นเพลงอยากจะกอดเธอนานๆหรือเปล่าเดี๋ยวนะกอดนานๆ จะมีเพลงนี้อยากจะกอดเธอนานๆหรือเปล่าอยากจะกอดเธอนานๆใช่ไหมอ่ะผมลองเปิดให้ถ้าไม่ใช่ยังไงไลน์มาบอกผมนะอยากจะกอดเธอนานๆจาก Black Heart ครับ

หนึ่งแทร็กจากทำไทยนะครับ One Thing ครับแล้วก็ก่อนนั้นอยากจะกอดเธอนานๆจาก Black Heart นั่นเองนะครับสำหรับในช่วงนี้อยู่กับ CS Motorbike กันด้วยนะครับ CS Motorbike มี2สาขาในภูเก็ตด้วยกันซึ่งเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับสะดวกสาขาไหนไปใช้บริการกันได้เปิดนะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็ไปใช้บริการได้เพราะเขาเปิดทุกวันนะครับที่นี่เขาบริการดี Yamaha แท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับบริการหลังการขายเขาดีมากทีมช่างเนี่ยเป็นทีมช่างที่รู้ระบบของ Yamaha เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะมีเขาเรียกอะไรของทงของแถมอะไรเงี้ยเยอะเลยนะครับก็ยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้ครับสาขาวิชิตสงครามจะอยู่ใกล้ๆตลาดช้ำช้านะครับสอบถามโทรเบอร์นี้ได้ครับ0821966166นะครับ0821966166อันนี้สาขาวิชิตสงครามส่วนอีกหนึ่งสาขาจะอยู่ที่เจ้าฟ้าไหนนะครับใกล้ๆโกสรีวัดเทพแถวแหลมชันนะครับเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับหรือใครอยากจะพิมพ์นะทาง Facebook ทาง LINE ทักแชทนะครับ Facebook หรือ LINE นะพิมพ์ @cs1yamaha ได้เลยครับ @cs เลข1แล้วก็ Yamaha เจอกันได้นะครับ CS Motorbike ทั้ง2สาขาเลยครับจะเห็นโลโก้ Yamaha แบบชัดๆเลย

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ Line ID @nabhacha_clinic
0: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนศักดิ์เดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithnametalsheet.com
7: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
8: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
10: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
9: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
10: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
9: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
11: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
12: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
13: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิม

0: ระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS มอเตอร์ไบค์2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS มอเตอร์ไบค
1: ์กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69 บาทผ้ากันเปื้อน59 บาทหมวก45 บาทเสื้อกุยเฮง170 บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: การช็อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึกๆ
1: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช
3: ้ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: านไลน์ทีม 945FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: Another Goodbye นะครับจาก Ed Sheeran แล้วก็ก่อนหน้านั้นได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีและ Blackheart นั่นเองครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับ Morning Delight นะครับ
1: Morning Delight
0: เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะมีข้อความอะไรกันบ้างส่งเพลงอะไรกันมากันบ้างนะครับส่งมาบอกกันได้แล้วก็เดี๋ยวในช่วงกลางๆเบรกเนี่ยกลางๆชั่วโมงเราจะมาดูตารางกิจกรรมตารางพิธีกรรมของถือศีลกินผักวันนี้กันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่6แล้วของประเพณีนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายอั้มที่มีการแห่พระกันไปนะครับอั้มใหญ่ๆก็อย่างเช่นอั้มบางเหนียวนะครับมีการแห่วันนี้ตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาสำหรับอิวเก้งหรือแห่พระรอบเมืองนั่นเองครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: Soit ce mec

เทรนนิ่งซีซั่นจากดูลิปานะครับผม If You Do จาก GOT7 ครับ I Just Might จาก Bruno Mars นั่นเองนะครับอยู่กับโปรโมชั่นของ Valen Clinic นะครับกับโปรของเดือนตุลาคมครับสำหรับใครที่อยากจะได้ทั้งงานผิวงานยกกระชับแล้วก็เติมเต็มนะต่างๆครับราคาพิเศษมากๆสำหรับโปรของเดือนตุลาคมของ Valen Clinic อย่างเช่นโปรแกรม Aqua Luna ครับช่วยดูแลผิวเติมความชุ่มชื้นนะให้ผิวเนี่ยดูอิ่มฟูครับสามารถเลือกได้ทั้ง2รุ่นเลยนะฮะจะเป็น Wrinkle ก็ได้หรือ Aqua ก็ได้ครับจากกล่องละ 6,900 เนี่ยเหลือแค่ 5,900 บาทนะครับหรือว่าถ้าจะซื้อคู่ครับเอาทั้ง Wrinkle ทั้ง Aqua อย่างละ1กล่องเลยก็เหลือแค่ 9,900 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรแกรม Filler Bio Hya ครับเติมเต็มแล้วก็ปรับผิวให้ดูละมุนครับ 3cc เนี่ยแค่ 11,000 บาทจากปกติ 17,970 บาทอันนี้จำกัดแค่99สิทธิ์เท่านั้นนะครับแล้วก็ใครที่กังวลเรื่องผิวหย่อนคล้อยมีไขมันสะสมบริเวณแก้มบริเวณเหนียงนะครับแนะนำไฮฟู่เลยครับโปรแกรมไฮฟู่ตอนนี้เนี่ยก็แถมลดแฟตให้ด้วยนะครับฟรีครับสำหรับโปรแกรมไฮฟู่ครับก็จะได้ไป500ช็อตแล้วก็ลดแฟตอีก1ขวดนะครับทั้งหมดเนี่ยแค่ 5,999 บาทเท่านั้นสนใจโปรแกรมไหนทักแอดมินนัดคิวได้เลยนะครับที่ Facebook Page ก็ได้นะ Facebook Page เนี่ยก็ Valen Clinic คลินิกความงามภูเก็ตนะฮะ search Valen Clinic V A L E N C L I N I C ครับแล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตกดติดตามกันไว้แล้วก็ทักแชทแอดมินได้เลยนะฮะ

0: หนึ่งแทร็กจากเลดี้ปรางและเคลียร์นะครับอยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวนะก่อนนั้นไม่คิดถึงเท่าไหร่จากเจสมินิก้านะครับแล้วก็โคจรด้วยรักจากก้อยรัชพรช่วงนี้เข้าสู่ช่วง905 All Around ดูตารางพิธีกรรมวันนี้กันครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: สำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่15ตุลาคมนะฮะ15ตุลาคมนะครับเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอิ้วเก้งมีแห่พระรอบเมืองกันไปแล้วในหลายๆอัมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีพิธีในช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรบ้างนะครับช่วงค่ำนะฮะของวันนี้นะช่วงค่ำของวันนี้ก็จะมีพิธีกรรมจากศาลเจ้าต่างๆนะฮะ เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวไล่ดูกันไปนะครับมี3ทุ่มนะครับอ้ําซุยบุญตองหล่อโรงนะครับจะมีการโก้ยห้อยหรือว่าลุยไฟนะครับซุยบุญตองหล่อโรงนะครับลุยไฟวันนี้3ทุ่มนะฮะแล้วก็กวนเต้กุ้นสปัมลุยไฟเช่นกันนะครับ2ทุ่มครับกวนอูนบ้านนาบอนก็ลุยไฟ2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็จงหงีเก้งน้ำตกโตนไซลุยไฟตอน2ทุ่มครึ่งนะครับเจงอ๋องหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับก็ลุยไฟตอน2ทุ่มนะฮะแล้วก็ลีอ่องตองท่าชัดชัยลุยไฟตอนทุ่ม45ครับศาลเจ้ายกเค้กเก้งซอยพะเนียง2ทุ่ม45แล้วก็อ้ําไฮเหียนเก้งไม้ขาวนะครับ3ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ง่อฉุนเก้งบ้านยานะครับ2ทุ่ม45นะแล้วก็มีเฮียนหลี่ตองฉลองนะครับอ้ําเฮียนหลี่ตองฉลองลุยไฟตอน3ทุ่มนั่นเองแล้วก็อ้ำทุ่งทองนะครับลุยไฟตอนทุ่ม45นะครับแล้วก็มีอ้ำเต็งหุนเก้งไตเสงปุดจ้อฉลองนะครับมีอาบน้ำร้อนตอน3ทุ่มด้วยนะครับแล้วก็มีอ้ำบ้านเคียนปักเหล่งเก้งนะครับมีอาบน้ำร้อนตอนทุ่ม45ครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้อิ้วเก้งนะครับวันที่16เนี่ยก็จะมีอ้ำจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งครับ8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ยังมีอิ้วเก้งของอ้ํากวนเต้กุ้นบ้านพรนะครับตอน 7:00 นครับมีอ้ํากิมซืออ๋องเก้งบ้านดอนนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีอิ้วเก้งแห่พระรอบเมืองเนี่ยตอน 6:30 นครับประมาณนี้นะก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับพิธีอิ้วเก้งหรือแห่พระรอบเมืองนั่นเองนะโกยฮาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันที่17 18นะอาจจะมีบางที่วันที่16บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาทยอยรายงานกันนะในวันพรุ่งนี้นะครับติดตามฟังนะครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

ใครมีปัญหาเรื่องปลวกบ้างครับปลวกและสัตว์รบกวนต่างๆฟังทางนี้เลยสำหรับใครที่เจอปัญหาเรื่องปลวกมดหนูงูแมลงสาบนะครับใช้บริการมืออาชีพอย่างเชียงใหม่เพลสได้เลยครับเชียงใหม่เพลสเนี่ยเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆครับประสบการณ์กว่า25ปีเลยครับนอกจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนะครับคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพสูงด้วยครับก็คือปลอดภัยตามมาตรฐานอย.มีความปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนและสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับต้องการกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงโทรหาเชียงใหม่เพลสเลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์076263404 076263404นะฮะโทรได้เลยครับทางไลน์ว่ายังไง ID ไลน์905 FM นะครับอยากฟังเพลงอะไรกันบ้างครับส่งไลน์มาบอกปันๆได้เลยมีข้อความส่งมาบอกขอเพลงหวาน Nursery Sound นะครับเพลงหวานเนอร์สเตอรี่ซาวกันเดี๋ยวส่งท้ายกับเพลงนี้เลยนะครับน่าจะได้ฟังกันอีกสักเพลง2เพลงนะก่อนเบรกแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าอัปเดตประเด็นข่าวใน X กันนะครับ

0: New GWM แท้ง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
1: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
2: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
6: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
4: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
2: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท

0: ตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: อย่าเอาชีวิตของเราไปเทียบกับใครบางคนถึงเร็วบางคนถึงช้าต้นไม้แต่ละต้นยังเติบโตไม่พร้อมกันชีวิตคนเราก็มีเวลาของตัวเองขอเพียงไม่หยุดเดินไม่ทิ้งความดีวันหนึ่งเวลาของเราก็จะมาถึง
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: Sea
1: Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่3กับ Morning Delight นะครับ I want it that way นะครับ Backstreet Boys ครับแล้วก็ Bloom จาก Fellow และ I for Eve ฮะ
1: Morning Delight
0: สำหรับในชั่วโมงสุดท้ายนะอยากฟังเพลงอะไรนะครับรีบบอกกันมาเลยครับ ID Line 905 FM เลยส่งไลน์มาบอกปันๆนะแล้วเดี๋ยวจะได้รีบเปิดให้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตประเด็นข่าวกันแฮชแท็กวันนี้นะครับเราจะไปตามแฮชแท็กเซฟพายุนะเอ็นดูน้องพายุมากเลยนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าเรื่องของการดัดแปลงเครื่องยนต์หรืออะไรเนี่ยผลมันเป็นยังไงเขาตัดสินกันออกมาหรือยังก็เอ็นดูน้องจริงๆนะอุตส่าห์แข่งได้ที่1แต่ว่าไม่มีเขาเรียกอะไรโมเมนต์ที่แบบขึ้นโพเดียมรับรางวัลอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะ

0: chill
1: ชิลจากลิซ่านะครับก่อนหน้านั้น Society จาก The Weeknd T2T จากทำไทยและแบมแบมนะครับอ่ะช่วงนี้อยู่กับนภัชชาคลินิกกันด้วยนะครับกับ Exterma นะเทคโนโลยีโมโนโพลาร์ RF ที่ช่วยส่งพลังงานลงลึกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วก็ช่วยกระชับผิวเก็บกรอบหน้าลดไขมันบริเวณแก้มบริเวณเหนียงอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับเรียกได้ว่ายกชัดลดไขมันแล้วก็กระชับผิวกันได้กับ Exterma เลยนะใครที่อยากจะทำให้กรอบหน้าชัดขึ้นเก็บเหนียมลดริบรอยทั่วใบหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวแน่นผิวเฟิร์มขึ้นก็สามารถทำได้ผิวจะดูอิ่มฟูขึ้นนะครับแบบไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นเลยนะครับยังไงปรึกษาได้ให้ทีมแพทย์จากนภัชชาคลินิกเนี่ยเขาดูให้ได้นะครับเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยไปที่นภัชชาคลินิกเลยครับอยู่ที่ถนนแม่หลวนคลินิกใหม่เนี่ยใหญ่โตสวยงามเลยนะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะติดต่อกันได้นัดคิวก็แอดไลน์ได้เลยนะครับนะอยากจะไปวันไหนยังไงนะฮะปรึกษาคุณหมอกันได้นะครับ ID line @ napacha_clinic ครับ @ napacha napachar ขีดล่างแล้วก็คลินิก clinic นั่นเองฮะ

0: Friends with Matching School
1: มาติดตาม Hit the Trend on X กันนะครับ
2: Hit the Trend on X Hit the Trend on X
1: เอาละครับ Hit the Trend on X วันนี้เราก็ไปติดตามสำหรับแฮชแท็กนี้กันนะครับสำหรับแฮชแท็กเซฟพายุนะฮะจากเหตุการณ์ที่เขามีการแข่งรถกันนะสำหรับนักแข่งรุ่นเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยน้องพายุเนี่ยเขาก็เข้ามาในอันดับที่หนึ่งเลยนะครับเข้ามาในอันดับที่หนึ่งเลยแต่ว่าก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกประท้วงนะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นรับรางวัลชนะเลิศอย่างเงี้ยนะครับประเด็นก็ทำให้หลายคนเห็นใจนะฮะมาติดตามประเด็นข่าวนี้กันกับ #SavePayu นะน้องพายุสายฟ้าพายุอ่ะนะน้องพายุลูกของคุณชมพู่อรยานั่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้วยคืนที่หลังได้อันดับคืนที่หลังได้แต่โมเมนต์บนโพเดียมโมเมนต์แห่งความภาคภูมิใจในความพยายามของเด็กคนนึงอ่ะมันคืนมาไม่ได้อีกแล้วนะครับเอ็นดูน้องมากๆเลยนะครับคนที่ประท้วงนะฮะไฮโซปอร์นะครับคนนี้ประท้วงนะรู้จักกันใช่ไหมไฮโซปอร์เนี่ยนะที่อยู่ในเรือนะไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรผมพร้อมน้อมรับครับผมไม่ได้ต้องการชัยชนะจากการประท้วงแต่ไม่ได้ต้องการให้เด็กคนไหนเสียใจสิ่งที่ผมต้องการคือความชัดเจนความโปร่งใสมาตรฐานเดียวกันสำหรับนักแข่งทุกคนเพราะเด็กทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมว่าอย่างนั้นนะครับมีเอกสาร official แจ้งนะฮะกับผู้เข้าแข่งขันทุกทีมว่าให้ใช้ได้ทั้ง2รุ่นและไม่มีใครโต้แย้งจึงเป็นสิทธิ์ของแต่ละทีมที่จะเลือกใช้รุ่นใดรุ่นหนึ่งถ้าจะให้แข่งใหม่จะให้ใช้รุ่นไหนถ้าให้น้องใช้รุ่นเดิมที่แข่งก็เท่ากับว่าทีมน้องไม่ได้ทำผิดกติกาการแข่งใหม่เท่ากับปล้นชัยชนะของน้องก็จริงนะครับพี่พีทได้มาอธิบายในกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะเขาบอกว่าถ้านักแข่งรถขับรถเก่งเนี่ยแต่รถเครื่องยนต์ไม่ดีเนี่ยก็ผลงานไม่ได้หรือนักแข่งไม่เก่งไม่มีสกิลแต่รถเครื่องยนต์ดีก็เป็นแชมป์ไม่ได้มันอยู่ที่ประสบการณ์และทักษะด้วยก็คือต้องไปควบคู่กันนะเครื่องยนต์การแต่งรถอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดีและนักแข่งเองก็จะต้องมีความสามารถด้วยนะครับมีคนที่ออกมาโพสต์เรื่องนี้เยอะโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาก็ต้องเอ็นดูอ่ะเราไม่ได้เป็นเพื่อนแม่เขาเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเอ็นดูเลยควรจะให้น้องเนี่ยได้รับรางวัลก่อนไหมแล้วก็ถ้ามีการประท้วงแล้วผลการตัดสินว่ายังไงก็ค่อยว่ากันนะครับจริงๆแล้วเหมือนการแข่งขันระดับประเทศระดับทวีประดับโลกเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะหมายถึงว่าจริงๆเราก็ต้องรับรางวัลก่อนไหมทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีการประท้วงหรืออะไรเนี่ยแล้วถ้ามีความผิดจริงเนี่ยก็อาจจะค่อยยึดเหรียญรางวัลอะไรเงี้ยว่ากันไปนะครับแต่ว่าโมเมนต์มันแล้วคือถ้าตัดสินมาแล้วน้องไม่ได้ผิดอ่ะแล้วโมเมนต์ที่แบบที่เราชนะไปแล้วขึ้นโพเดียมแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีอ่ะเนาะเอ็นดูน้องจริงอ่ะไปติดตามกันได้นะสำหรับประเด็นนี้นะครับเซฟพายุนั่นเอง
2: Hit the trend on X. Hit the trend on X.

หมดเวลาของ Morning Delight แล้วครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีแห่พระด้วยนะพรุ่งนี้อ้ำจุ้ยตุ๋ยนะตั้งแต่เช้าเลยนะครับไปดูแห่พระดีไหมเนี่ยโอเคนะเจอกันครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับที่ขอเพลงเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์กันไว้นะขอเพลงได้ทุกช่วงดีเจเลยครับ ID Line 905 FM วันนี้ปันปันลาไปก่อนสวัสดีครับ

หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรง

0: นทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัทเอสคอร์มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612เอสคอร์ Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
4: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69 บาทผ้ากันเปื้อน59 บาทหมวก45 บาทเสื้อกุยเฮง170 บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเวเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่า100ร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
6: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลตร้าพีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับอัลตร้าพรามเครื่องแรกในภูเก็ตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
7: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลฟ์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร
9: ์ของแพงที่สุดไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับมีหลายคนบอกผมบ่อยว่าหมอคะหนูขอสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเชื่อไหมครับว่าดีที่สุดในทางการแพทย์ไม่มีนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเหมือนรองเท้าที่ราคาแพงไม่ได้ใส่สบายสำหรับทุกคนนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็เหมือนกันโปรแกรมเครื่องยกกระชับก็เหมือนกันถ้าเลือกไม่เหมาะกับปัญหาต่อให้แพงแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการหน้าที่ของผมไม่ใช่เลือกของที่แพงที่สุดแต่ตรวจร่างกายแล้วเลือกของที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดครับ
10: หมอเชนมาแชร์
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3อย่าง 1. เคยยืมแล้วไม่คืน 2.เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเพราะการให้คือการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลกลับเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตและแบ่งปันเป็นจะเป็นเงินที่อยู่กับเรานาน
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: คุณกำลัง ฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
2: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
6: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
7: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
7: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
9: ู้ไหมบางครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะเรื่องมันหนักแต่เพราะเรายังไม่ยอมวางเรื่องที่ทำให้เราทุกข์บางทีมันจบไปนานแล้วแต่เราเอามาคิดซ้ำจนใจหนักเองเรื่องผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปสิ่งไหนควบคุมไม่ได้อย่าเอามาขังไว้ในใจวางได้เมื่อไรทุกข์ก็เบาลงเมื่อนั้น
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตาม

0: ไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง 905 FM

0: 105 FM
1: วันนี้ก็เข้าสู่พฤหัสบดีแล้วนะครับ15ตุลาคมวันนี้อากาศค่อนข้างจะอดอบอ้าวพอสมควรเลยครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเริ่มแบบสัมผัสถึงความร้อนอบอ้าวนะฮะก็ภูเก็ตก็แบบนี้แหละนะครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องปกติครับใครที่อยู่ภูเก็ตมาหลายปีคงจะทราบถึงบรรยากาศนะฮะของเรื่องฤดูกาลของจังหวัดภูเก็ตดีนะครับและก็คงจะคุ้นชินไปแล้วไม่มีหน้าหนาว15ตุลาคมพฤหัสบดีครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับก็ยังอยู่กับพี่เชษฐ์ดีไลท์905 FM นะฮะมีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจก็หยิบยกมาคุยกันแล้วก็ส่วนเรื่องเนี่ยฮะคุณผู้ฟังเรื่องดราม่าของลูกดาราที่ไปร่วมแข่งขันโกคาร์ทเนี่ยโอ้โหแบบนะฮะคือไม่รู้จะพูดยังไงครับคนที่ร้องเรียนนะครับร้องเรียนเรื่องนี้ทำให้เรื่องนี้มันกลายเป็นข่าวดังขึ้นมาก็คือไฮโซปอสามีของเบนซ์พริกไทยนักร้องสาวนี่ผมเพิ่งทราบนะพูดตรงๆเลยนะฮะคือผมก็ไม่ได้ติดตามแบบวงการบันเทิงแบบละเอียดว่ามันใครอะไรยังไงกับยังใครบ้างนะฮะแต่พอมาเห็นข่าวมันทำให้มันแรงอย่างเลยก็เลยลองเข้าไปดูข่าวนิดนึงก็ผลปรากฏว่านั่นแหละครับคุณเบนซ์พริกไทยเป็นภรรยาของคุณไฮโซปอแล้วลูกของไฮโซปอก็ลงแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับลงแข่งขันในครั้งนี้ด้วยแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับน้องพายุลูกชายของคุณชมพู่อรยานะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเหมือนซีรีส์เกาหลีที่ผมดูบ่อยๆช่วงนี้แหละครับบอกเลยว่ามันเออเออมันเหมือนหลุดออกมาจากซีรีส์เกาหลีคือก่อนหน้านี้ลูกของไฮโซปอกับคุณเบนซ์พริกไทยเนี่ยเคยชนะไอตอนที่ชนะเนี่ยเขาก็ปล่อยเขาก็ไม่มีใครไปแบบไปคัดค้านว่าเฮ้ยให้ตรวจสอบเครื่องยนต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับก็ปล่อยให้ชนะไปแต่พอลูกตัวเองแพ้ครับเท่านั้นแหละไม่ยอมครับสงสัยว่าเครื่องยนต์ของพายุมันผิดปกติหรือเปล่ามีการแบบแต่งรถผิดกฎหรือเปล่าอะไรแบบนี้เหมือนซีรีส์เกาหลีจริงๆคุณผู้ฟังเออนะฮะดูต่อไปซิว่ามันจะอะไรยังไงนะครับคนให้ข่าวและความชัดเจนที่ประชาชนจะได้เห็นว่าคือยังบอกไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าน้องพายุเนี่ยเด็กที่เขาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ผิดอยู่แล้วนะครับเขาทำหน้าที่ใส่เทคนิคในการขับรถของเขานี่คือลงไปเต็มที่ส่วนเรื่องเครื่องยนต์นี่ก็คงจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เตรียมรถโกคาร์ทมาให้แข่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงกระจ่างครับน่าจะเป็นสัปดาห์หน้ามั้งเรื่องนี้จริงๆมันไม่มีอะไรนะครับมันไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของลูกของไฮโซเมืองไทยเออน้องพายุเนี่ยก็เป็นลูกไฮโซเพราะคุณชมพู่ก็แต่งกับไฮโซนะฮะคุณปอกับเบนซ์พริกไทยคุณเบนซ์ก็กลายเป็นไฮโซไปด้วยเพราะคุณปอเขาเป็นไฮโซแต่ว่าคุณปอก็อย่าลืมว่าไปเกี่ยวเนื่องกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมด้วยติดตามกันยาวๆครับมีอะไรก็เดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆจนถึงบ่าย 3:00 นนั่นแหละนะครับพฤหัสบดีที่15ตุลาคมกับพี่เชษฐ์

0: 905 FM
1: คุณฟังครับไหนๆก็แหมพูดแล้วไอ้เรื่องเนี่ยนะไฮโซฮะมันเหมือนเป็นศึกของ2ไฮโซอ่ะนะฮะไฮโซฝั่งคุณชมพู่กับสามีคุณน็อตไฮโซฝั่งไฮโซปอกับเบนซ์พิษไทยเป็นคู่สามีภรรยาแต่ว่าฝั่งของคุณน็อตกับชมพู่เนี่ยเงียบเลยนะฮะไม่ได้ตอบโต้ใดๆนิ่งมากแต่ที่ออกมาพูดเยอะคือเบนซ์พิษไทยกับไฮโซปอนี่พูดเยอะมากเป็นผู้ประท้วงในการแข่งขันครั้งนี้นะครับลูกของไฮโซปอเข้าที่2แพ้กับลูกของชมพู่มันก็เลยเป็นปัญหาไงปากก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้หมายความว่าพอลูกผมแพ้แล้วผมจะมาประท้วงแต่มันแพ้ไงครับไอตอนที่ลูกของไฮโซปอชนะก็ไม่มีใครประท้วงเขาก็ปล่อยให้ชนะไปแต่ครั้งนี้คุณปอแกออกหน้าออกตามากเหมือนซีรีส์จริงๆคุณฟังอ่ะล่าสุดออกมาโพสต์อีกนะพูดอยู่ฝ่ายเดียวครับออกมาโพสต์บอกขอให้ทำสองข้อนี้ก่อนที่จะระบุ2ข้อนี้ก็คุณไฮโซปอเขาก็บอกว่าเนี่ยรถของคนที่เข้าที่1เขาไม่เอ่ยชื่อแต่เขาก็รู้ว่ารถใครก็บอกไปเลยรถของน้องพายุเนี่ยมันแตกต่างจากรถที่แข่งด้วยกันทั้งหมด20คันเนี่ยมันคือมันเป็นรถที่มีแตกต่างคือตรงเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบไอ้ตรงเครื่องยนต์เนี่ยโลโก้ใหญ่คาดว่ามันจะเป็นรถรุ่นเก่าปี2014ซึ่งแตกต่างจากรถอีก20คันในสนามที่ใช้โลโก้เล็กแค่นั้นเองครับแต่ช่างเขาตรวจทั้งก่อนแข่งและหลังแข่งแล้วเขาบอกไม่มีอะไรผิดปกติช่างที่เป็นคนดูแลเรื่องของเครื่องยนต์ไอ้รถโกคาร์ทที่แข่งของเด็กๆทุกคนตอนนี้คือเขาตรวจมาแล้วเขาบอกไม่มีปัญหาในเรื่องของการปรับแต่งเครื่องยนต์ปกตินะฮะแต่ว่าคุณไฮโซปอเขาก็นั่นแหละครับเขาก็บอกว่าคือที่ออกมาพูดเนี่ยคืออยากจะให้มีมาตรฐานมากกว่านี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถึงลูกเขาเข้าที่2ก็ไม่ขอรับรางวัลที่1ก็ยอมรับในรางวัลที่2แล้วใครจะให้รางวัลที่1คุณล่ะครับนะฮะเขาบอกก็คือพูดเยอะฝั่งคุณน้อยกับคุณชมพู่แทบไม่พูดเลยในโซเชียลก็ไม่โพสต์อะไรเลยนะครับคุณปอนี่ผมว่าแกแปลกนะอันนี้ผมดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนอะไรมากเกินไปหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันดูแล้วมันผิดปกติฮะนะยิ่งไปเกี่ยวพันกับคดีของคุณแตงโมด้วยเนี่ยมันเป็นคนที่แบบนั่นแหละเล่าไว้ฐานที่เข้าใจทีนี้ไฮโซปอเขาก็จี้2เรื่องเขาบอกว่าข้อ1เนี่ยขอให้ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เด็กๆได้รับการยอมรับในความพยายามและได้ยืนบนโพเดียมอย่างภาคภูมิใจโดยยืนยันยอมรับอันดับ2ให้ลูกชายตามเดิมไม่ขอรับถ้วยอันดับ1แหมพูดโคตรหล่อเลยนะครับแหมเป็นคำพูดที่โคตรหล่อเลยไฮโซปอนะฮะข้อ2ไฮโซปอเขาบอกว่าขอให้ชี้แจงผลการตรวจสอบเครื่องยนต์หลังการแข่งขันอย่างละเอียดและเป็นทางการเพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่ผู้ปกครองทุกครอบครัวและวางมาตรฐานป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกเนี่ยคือคนที่บอกว่าผิดปกติและผิดก็คือคุณไฮโซปอคนเดียวครับคณะกรรมการเขาตรวจแล้วเขาบอกปกติไม่มีอะไรผิดปกติแต่คุณไฮโซปอเขายังสงสัยเขาบอกมันผิดปกติเพราะรถของน้องพายุเนี่ยมันมีอย่างที่ผมบอกเสื้อสูบเป็นโลโก้ใหญ่ที่แตกต่างจากอีก20คันคือแตกต่างจากทุกคันอะไรแบบนั้นนะครับนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องของไฮโซคุณผู้ฟังนะครับฝั่งสีขาวกับฝั่งสีดำตอนนี้ฝั่งสีดำหรือว่าสีเทาเขาโอ้แสดงอาการออกชัดเจนมากพอลูกตัวเองแพ้นะฮะเขาก็โอ้พูดเยอะมากโดยเฉพาะในโซเชียลแล้วมีคุณไผ่ลิกเข้ามาแบบมาเข้าข้างอะไรแบบนี้อีกไปกันใหญ่ครับยิ่งทำให้เห็นภาพชัดมากคุณฟังมันทำให้มองเห็นภาพแบบโอ้ชัดๆเลยนะฮะก็ลองติดตามดูนะครับนี่ฮะสังคมไทยมันมีเขาเรียกว่าอะไรครับมันมีวรรณะอยู่นะครับคนมีตังค์เยอะกับคนจนหรือคนมีตังค์มากน้อยคนที่เป็นไฮโซก็อีกแบบนึงมันมีจริงๆครับมันมีทุกประเทศแหละครับของเรานี่ก็ผมบอกเลยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ถ้าเอาเข้าจริงนะผมว่าไปดูข่าวที่มันมีอะไรที่แบบน่าสนใจแต่อันนี้ที่มาพูดเนี่ยเพราะว่าคือผมมีความรู้สึกว่าเออนะคนเราแบบบางทีจมไม่ลงอะฮะบางทีจมไม่ลงเรื่องแบบที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องก็หยิบขึ้นมาเพื่อเป็นเรื่องเพื่อเอาหน้าในภาพสังคมของพวกเขาอะให้เขาเห็นว่าเนี่ยไฮโซกลุ่มนี้ไฮโซกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวเขาก็คงรู้กันเองครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรยังไงนะครับตอนแรกผมกล่าวว่าจะไม่คุยข่าวด้วยนะก็เดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆอ่ะ ดูไปดูมามันเกิดอาการหมั่นไส้อะไรบางอย่างกับใครบางคนแค่นั้นเองแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องถึงขนาดนี้เลยเหรอทำไมมันต้องขนาดนี้ด้วยเออมันไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้มั้งนะฮะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าคุณผู้ฟังคิดเอาเองแล้วกัน

ซาบีน่าคาร์เพนเตอร์ครับคุณผู้ฟังครับอยู่กับฟรีเตอร์เดี๋ยวสักครู่นึงครับในช่วงดีไลท์เรคคอมเมนต์วันนี้ครับพิเศษหน่อยเจ้าลู่ซือรู้จักไหมฮะโอ้โหสวยมากดาราสาวจากประเทศจีนที่หันมาเอาดีในการร้องเพลงมีกระแสเรื่องรางวัลแกรมมี่ถึงเพลงหนึ่งของเธอน่าสนใจครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงดีไลท์เรคคอมเมนต์กับเจ้าลู่ซือ

0: สตอรี่เกี่ยวกับเพลงผมเกี่ยวเนื่องกับดาราสาวเบอร์หนึ่งของประเทศจีนครับต้องเธอคนนี้เลยนะตอนนี้นะครับเจ้าลู่ซือโอ้โหนางเอกซุปตาจีนที่โดดเด่นมากในเรื่องของรูปร่างหน้าตาสวยมากนะครับจะมองเป็นเกาหลีก็ได้จะมองเป็นญี่ปุ่นก็ได้มองเป็นจีนก็ได้ขาวสวยหมวยนะครับน่ารักมีหมดครับน่ารักสวยเซ็กซี่นิดๆโอ้โหการแสดงเยี่ยมและเธอก็หันมาเอาดีทางหนึ่งนอกเหนือจากการตามสูตรครับวงการบันเทิงนอกเหนือจากการแสดงร้องเพลงเธอก็เอาครับล่าสุดเลยเนี่ยเจ้าลู่ซือได้มีเพลงออกมาเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับนั่นคือเพลงที่มีชื่อว่า Back Will Buy นะครับ Back Will Buy ซึ่งเพลงเนี้ยมันมีข่าวออกมาแบบนี้ครับว่าจะมีการประกาศผลรางวัลแกรมมี่สิ้นปีนะครับอีกไม่นานซึ่งแน่นอนครับเธอถูกเสนอชื่อเข้าชิงถึง3รางวัลนั่นคือสาขา Record of the Year 1นะครับ2ครับ Song of the Year และ3 Best Pop Solo Performance 3รางวัลที่เสนอเข้าชิงในรางวัลแกรมมี่ที่จะมีการประกาศผลในอีกไม่นานนี้นะครับซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์และข่าวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงไม่จริงนะฮะทางองค์กรรางวัลแกรมมี่อวอร์ดเนี่ยนะครับปีนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่ามันจริงไม่จริงแต่มันมีข่าวหลุดออกมาแบบนี้มันคงมีมูลความจริงอะแล้ว3สาขาที่เข้าชิงนี่โอ้โหรางวัลใหญ่ทั้งนั้นนะฮะทีนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยว่าโอ้โหคือเพลงเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันออกมาประมาณช่วงปลายปี2025แล้วมันก็ลากยาวมามียอดไลค์ยอดวิวนะครับในประเทศจีนแบบถล่มทลายครับเยอะมากคนเข้าไปดูเยอะมากแต่ก็ถูกวิจารณ์ครับดราม่า ก็เกิดขึ้นว่าเฮ้ยเทคนิคการร้องเพลงของเจ้าลู่ซือมันยังไม่ผ่านนะเสียงร้องก็บางคุมเสียงก็ไม่ค่อยดีอะไรประมาณแบบนั้นนะครับแล้วก็คือเธอโดดเด่นในเรื่องของการแสดงอ่ะสวยก็จริงแต่ว่าทักษะการเป็นนักร้องและการร้องสดบนเวทีเนี่ยคือยังไม่ถึงขั้นมืออาชีพนี่คือการวิพากษ์วิจารณ์ของเกรียนคีย์บอร์ดทั่วโลกนะครับในประเทศจีนเขาก็ชื่นชมกันอยู่แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงอ่ะผมก็ยังไม่เคยฟังเลยนะแต่ผมได้เพลงมาแล้วความสวยนั้นไม่ต้องพูดถึงเป็นที่หนึ่งนะครับโอ้โหโดดเด่นรูปร่างหน้าตานี่ไม่ต้องพูดถึงเจ้าลู่ซือนี่สุดยอดมากเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่สวยที่สุดในระดับโลกได้เลยเจ้าลู่ซือหลายๆคนอาจจะรู้จักถ้าดูซีรีส์จีนอะไรบ่อยๆนะครับและครั้งนี้เธอมาสวมบทบาทเป็นนักร้องแล้วก็ค่อนข้างจะโดดเด่นด้วยเพลงนี้มาฟังพร้อมกันแล้วส่วนที่ว่าข่าวมันจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยว่าได้เข้าชิงถึง3รางวัลที่ผมพูดไปเมื่อคู่นี้แกรมมี่อวอร์ดที่ใกล้เนี่ยปลายปีเนี้ยอีกไม่นานละจะประกาศผลละก็ดูกันเป็นการประกาศผลปี2000คือล่วงหน้าปี2026 27ใช่มั้ยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้น Dear Recommend ในเบรกนี้ครับเจ้าลู่ซือซุปตาร์เบอร์1ของประเทศจีนประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเทียบเคียงกับอเมริกา และนี่ก็คือแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กสำคัญของวงการบันเทิงจีนนะครับเจ้าลู่ซือกับเพลงนี้เลยครับBack Will Buy ลองฟังพร้อมกันครับ
1: Delight Recommended

0: Delight recommended
1: We will be back
2: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
3: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
4: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
8: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
9: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
11: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Light Thailand
10: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Light Thailand
12: สวัสดีค่ะพบกับมะนาวอีกแล้วนะคะในช่วง D-Light Thailand ค่ะวันนี้นะคะมะนาวจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความงดงามของประเพณีไทยทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางหรือว่าใต้แต่ละภูมิภาคก็ล้วนมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ประเพณีปอยส่างลองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้วเป็นงานประเพณีของชาวไตหรือไทยใหญ่คำว่าปอยแปลว่างานซึ่งหมายถึงงานเทศกาลงานมงคลต่างๆส่วนคำว่าส่างแปลว่าพระหรือเนนและคำว่าลองนั้นมาจากคำว่าอลองแปลว่ากษัตริย์ค่ะเมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงงานบวชเนนของเด็กที่แต่งตัวอย่างกษัตริย์ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นในทุกๆปีซึ่งผู้เป็นพ่อแม่ตลอดจนญาติสนิทของส่างลองจะต้องเตรียมข้าวของประกอบพิธีและการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยผู้ที่บวชจะต้องมีการขี่ช้างขี่ม้าหรือนั่งบนบ่าโดยไม่ให้เท้าแตะพื้นและเมื่อมีการแต่งกายประดับประดาเสมือนเป็นกษัตริย์ก็จะมีการโกนผมที่เด็กจะเข้ารับเป็นส่างลองมีพิธีอาบน้ำเงินน้ำทองและแต่งกายให้ส่างลองด้วยชุดเจ้าชายค่ะ นอกจากนี้จะมีการแห่ขบวนสางรองไปคารวะตามวัดต่างๆมีการแห่ริ้วขบวนใหญ่ไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้านปล่อยสางรองเป็นประเพณีที่เกิดจากพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทยใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าการได้บวชสางรองจะได้บุญกุศลอันสูงสุดมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการบวชพระเพราะเด็กๆที่บวชสางรองนั้นยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์ชาวไทยใหญ่จึงตั้งใจที่จะจัดงานบวชสางรองขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดประเพณีปล่อยสางรองจึงเป็นการรวบรวมอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมงานศิลป์ต่างๆของชาวไทยใหญ่เข้าไว้ด้วยกันอย่างมากมายภายในงานไม่ว่าจะเป็นความเชื่อวัฒนธรรมพิธีกรรมการแต่งกายเครื่องประดับขบวนแห่การแสดงอาหารการกินโดยประเพณีปล่อยสางรองนิยมจัดกันเป็นเวลา 3-7 วันในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่งดงามมากๆเลยค่ะครั้งหน้าค่ะดีไลท์ไทยแลนด์จะพาทุกท่านไปปักหมุดเช็คอินกันที่จังหวัดน่านจะเป็นประเพณีอะไรนั้นรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
11: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
10: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
0: Afternoon Delight โดย DJ พิเชษ
13: 905 FM

เจฟชาร์เตอร์นะครับคุณฟังครับของขวัญปีใหม่เบรกที่2ของพฤหัสบดีที่15ตุลาคมกับพี่เชษนะครับที่นี่ Delight 905 FM เดี๋ยวสักครู่มีเรื่องราวของลิซ่ากับภาพยนตร์ Always Right 3มาฝากนิดหน่อยครับ

0: 5 FM
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามเรื่องราวของลิซ่ากันหน่อยหลังจากที่ภาพยนตร์ชีวประวัติของลิซ่าได้ออกฉายทั่วโลกนะครับประเทศไทยก็ฉายตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงนะครับที่เป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงครับนั่นคือคุณยงทรงยศสุขมากอนันต์นะครับซึ่งเป็นผู้กำกับโปรดิวเซอร์อยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยไปดูหนังเรื่องนี้มาเป็นภาพยนตร์สารคดีของลิซ่านะครับไปดูมาแล้วก็โพสต์ในโซเชียลสั้นๆเลยครับคุณยงทรงยศโพสต์สั้นๆว่าเก่งจังดีใจที่ได้มาดูโพสต์แค่นั้นเลยครับโพสต์แค่นี้คือคุณยงทรงยศเนี่ยเป็นผู้กำกับที่ฝีมือดีมากแล้วไปดูเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยชื่นชมนะครับในตัวลิซ่าที่สามารถประสบความสำเร็จในระดับโลกได้นะครับผมยังไม่ได้ไปดูเลยอ่ะออกโรงวันที่18นี้นะครับเดี๋ยวต้องหาจังหวะไปดูใครไปดูมาบ้างแล้วเป็นยังไงก็ถ้ามีไลน์ของเราที่ติดต่อกันทาง905 FM ก็ลองแอดเข้ามาบอกนิดนึงนะครับไม่ทราบมีใครไปดูมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าคนไทยน่าจะดูเยอะนะครับแล้วคนต่างชาติก็น่าจะดูเยอะทุกคนที่เป็นแฟนของ Blink หรือว่าแฟนคลับของ FC ของ Blackpink ก็คงดูกันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีก1และเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงไทยที่มีภาพยนตร์ระดับโลกนะครับเป็นหนังชีวประวัติหนังชีวประวัติของบรรดาคุณฟังคิดดูดิฮะหนังชีวประวัตินะที่เขาเอามาสร้างเนี่ยที่พอจะจับได้ก็ไมเคิลแจ็คสันก็ถูกสร้างมาแล้วนะครับเพิ่งจะฉายไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับหรือว่าจะเป็นเฟดดี้นักร้องนำของวงควีนอะไรแบบเนี้ยนะครับเดอะบิทเทิลอะไรพวกเนี้ยนะครับมีนักร้องหลายคนที่ถูกเอาชีวประวัติไปสร้างเป็นหนังในระดับโลกนะครับคิดดูสิฮะลิซ่ามาถึงระดับเนี้ยเธอประสบความสำเร็จจนแบบว่าต้องเอามาสร้างเล่าชีวประวัติเริ่มต้นของเธอจากเธอเด็กตัวเล็กๆไปเกาหลีใต้เป็นแบ็คพิงค์แล้วมาเป็นศิลปินเดี่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลกในขณะนี้เพราะฉะนั้นสุดยอดจริงๆสำหรับลิซ่าครับ

ะตอนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

เพลงนี้ได้กลายเป็นตำนานที่ถูกพูดถึงนะครับว่าเป็นเพลงคันทรีในฝั่งยุโรปที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในปีนี้นะครับ23ถึง24สัปดาห์ที่ครองอันดับหนึ่งครับ Rent Me In จาก Sam Fender แล้วก็ Olivia Dean เดี๋ยวสักครู่กลับสู่อีกหนึ่งเบรกในเบรกหน้าพิเศษนะครับ

0: อภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
2: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
3: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
4: หลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
5: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
6: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
7: เก่งที่ขับรถดึกๆ
6: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช
8: ้ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
9: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
10: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
11: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดังฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดาวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
12: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
13: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามดิเนียซีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าน
4: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
5: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต

0: การช็อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
7: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
8: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับเราเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดมุกดาหารค่ะเมืองริมฝั่งโขงที่เต็มไปด้วยความศรัทธาวัฒนธรรมและประเพณีอันโดดเด่นเพื่อไปรู้จักกับประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหาชมได้ยากนั่นก็คือประเพณีตีช้างน้ำนองค่ะพิธีตีช้างน้ำนองเป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่คงคาเทวดาพญานาคเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำเรือมาร่วมพิธีโดยนำไปรวมกันณท่าน้ำที่เป็นจุดศูนย์รวมก่อนที่จะพายเรือล่องตามลำน้ำโขงระหว่างการพายเรือจะมีการโห่ร้องตีกลองเคาะเกราะเพื่อเป็นจังหวะเอาเรื่องเอาชัยในน่านน้ำค่ะพิธีตีช้างน้ำนองมาจากลักษณะการใช้ไม้พายของลูกเรือพายจ้ำลงไปในน้ำอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อยกไม้พายขึ้นเหนือน้ำจะทำให้เกิดฝอยน้ำแตกกระเซ็นขึ้นบนอากาศซึ่งลักษณะเช่นนี้ในสมัยโบราณเปรียบเสมือนกับโครงช้างที่กำลังลงเล่นน้ำทำให้น้ำบริเวณแห่งนั้นเกิดเป็นคลื่นใหญ่ซัดเข้ากระทบฝั่งจนเกิดเสียงดังคนโบราณจึงเปรียบลักษณะดังกล่าวว่าเป็นพิธีตีช้างน้ำนองค่ะนับแต่นั้นเป็นต้นมาในการแข่งขันเรือออกพรรษาจึงมีพิธีตีช้างน้ำนองในลำน้ำโขงของชาวมุกดาหารและแขวงสวรรค์เขตในทุกปีและถือได้ว่าประเพณีดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นที่เมืองมุกดาหารเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยพิธีตีช้างน้ำนองในงานแข่งเรือออกพรรษาไทยลาวมีขบวนเรือกว่า30ลำมาร่วมพิธีโดยเริ่มต้นณบริเวณท่าน้ำวัดศรีมงคลเหนือโดยมีเรือแห่อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศนำหน้าขบวนค่ะและจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้พิธีกรรมบุญข้าวสากเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยในภาคอีสานจะน่าสนใจแค่ไหนมีขั้นตอนยังไงบ้างรอติดตามคราวนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
7: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
9: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: อีกหนึ่งเบรกสุดท้ายของวันนี้นะครับนี่คือหลับตาฝันจากซาร่าซาร่าครับ
1: 905 FM
0: Craig David ครับคุณผู้ฟังครับ

ศิลปินสาวชาวอังกฤษนะครับดัวลิป้าก็เพิ่งจะเข้าสู่ประตูวิวากับดาราหนุ่มสุดฮอตที่เกาะอังกฤษนะครับล้ำหน้าเทเลสวิฟต์ไปนิดนึงครับคือแต่งงานในช่วงไล่เลี่ยกันเลยครับนี่คือ Happy For You จากดัวลิป้า

0: D-Light 905 FM
1: 905 All Around
0: 905 All Around
2: คุณฟังครับมาดูเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยครับภาคใต้ของเราครับทะเลสวยๆมีเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดระนองเนี่ยบอกว่าเลยว่าไม่ธรรมดานะครับคือทะเลแห่งนี้เกาะแห่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหมู่เกาะกำเนี่ยนะครับเขาจะมีช่วงของการปิดเพื่อทนุบำรุงรักษาธรรมชาติที่เสียหายแล้วก็จะปีหนึ่งก็จะกลับมาเปิดล่าสุดเนี่ยนะครับหมู่เกาะกำเนี่ยคุณฟังซึ่งประกอบไปด้วยเกาะกำตกเกาะญี่ปุ่นแล้วก็เกาะค้างคาวซึ่งเป็น3เกาะที่รวมกันโดยใช้ชื่อหมู่เกาะกำสวยงามมากครับล่าสุดได้เปิดการท่องเที่ยวใหม่ในปีนี้แล้วโดยเริ่มวันที่15ก็คือวันนี้วันแรกเลยเบิกเลิกเลยครับเอาข่าวนี้มาฝากสำหรับคนที่เจอทะเลภูเก็ตมาเยอะแล้วลองแบบไปหาทะเลอีกมุมนึงนะครับในจังหวัดระนองลองไปดูครับตอนนี้ได้เปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้วันแรกนะครับ15ตุลาคมเป็นต้นไปได้เลยครับซึ่งหมู่เกาะกำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแหล่งดำน้ำตื้นนะครับเป็นน้ำตื้นที่แบบว่าค่อนข้างจะปลอดภัยกว่านะครับที่สำคัญของจังหวัดระนองเนี่ยเขามีหาดทรายที่ขาวนุ่มราวกับแป้งครับคือหาดทรายเหมือนแป้งเลยขาวสวยนะครับแล้วก็ยังมีเกาะหลงยุกอันซีนอีกนะครับสามารถทำกิจกรรมแบบพักผ่อนกับครอบครัวเล่นน้ำถ่ายรูปสวยๆหรือว่าจะเป็นนี่เลยเกาะญี่ปุ่นทำไมชื่อว่าเกาะญี่ปุ่นคุณผู้ฟังก็เพราะว่าเป็นเกาะที่มีการพบร่องรอยสิ่งก่อสร้างของทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยเป็นชื่อที่มาของเกาะญี่ปุ่นมีร่องรอยสงครามโลกครั้งที่2ให้ได้สัมผัสด้วยและอื่นๆอีกมากมายน้ำทะเลใสมากนาวปะการังสวยงามกิจกรรมทางน้ำเพียบพายเรือคายักล่องเรือชมวิวหรือตกปลามีหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใกล้ไม่ไกลจากภูเก็ตและพื้นที่ใกล้ๆไปจังหวัดระนองเกาะกำสวยงามครับ
1: 905 All Around
0: 905 All Around

0: Delight 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับหมดเวลาแล้ววันนี้แต่ว่าก่อนจะไปฝากไว้สำหรับคนที่ต้องการจะได้เงินไปหมุนใช้ใดๆก็ตามนะครับในช่วงวิกฤตการเงินของคุณเพียงแค่มีรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็บิ๊กไบค์เนี่ยนะครับเอามาจัดไฟแนนซ์กับเราได้เลยครับช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยพิเศษครับแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีนะฮะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังมองหาอยู่เนี่ยก็ต้องที่นี่และช่วงนี้แหละครับเขามีแบบนี้ด้วยนะคือวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 140% ยังไม่พอครับเขายังมีแบบว่าสุขบวกบวกสุขบวกบวกคืออะไรคือสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญาที่คุณทำไฟแนนซ์กับเรารวมมูลค่าสูงสุดถึง 16,553 บาทที่คุณจะได้เป็นสิทธิประโยชน์ตลอดระยะสัญญาที่ทำกับ Car Forecast นะครับเพราะฉะนั้นครับลดต้นลดดอกนะครับดอกเบี้ยสุดพิเศษ 9.99% ต่อปีนะครับให้คนที่ทำงานเหนื่อยอย่างคุณได้ผ่อนคลายทางการเงินก็วันนี้จนถึง30ธันวาคมปีหน้าเลย2570สมัครได้เลยครับที่ Car Forecast พร้อมใช้หรือที่กรุงศรีออโต้นะครับซึ่งที่ตั้งสาขาภูเก็ตอยู่ใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่นะฮะสักครู่หนึ่งพบกับ DJ Bogey ต่อครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาแม่วันพรุ่งนี้สวยงามครับ16ตุลาคมตรงกับวันศุกร์แล้วก็แม่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้เที่ยงถึงบ่าย3กับพี่เชษฐ์วันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลทราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
1: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์

ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Altp สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000 5 6 7 8
2: up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
8: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขา
9: โกรธจนหน้าดำหน้าแดงด่าทอเขาเสียๆให้หายรู้ตัวไม่โยมว่ากำลังเผาบ้านตัวเองอยู่เวลาความโกรธพุ่งขึ้นมาในใจมันก็เหมือนไฟที่กำลังลุกลามโยมไปด่าเขาไปทำร้ายเขาคนที่เจ็บปวดและร้อนรุ่มที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่คือใจของโยมเองหลวงปู่ทวดท่านสอนให้มีขันติมีความอดทนอดกลั้นเมื่อมีคนเอาไฟมาสุมเราอย่าเอาน้ำมันไปราดแต่จงเอาน้ำเย็นแห่งความเมตตาเข้าดับนิ่งเสียบ้างทนเสียบ้างชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธถอยออกมาดูอารมณ์ตัวเองให้ทันแล้วใจของโยมจะพบกับความร่มเย็นที่แท้จริง
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
10: อุ๊ปส์ Beauty Secret
11: รูขุมขนกว้างเกิดจากได้หลายปัจจัยค่ะทั้งความมันการอุดตันความยืดหยุ่นของผิวหรือผิวที่เสียคอลลาเจนไปหรือแม้แต่พันธุกรรมจึงไม่มีวิธีใดที่ทำให้รูขุมขนหายไปอย่างถาวรแต่สามารถดูแลให้ผิวเรียบเนียนและมองเห็นรูขุมขนน้อยลงได้การรักษาเหมาะสมต้องดูที่สาเหตุก่อนไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ตามกระแสเพียงอย่างเดียวนะคะใครอยากปรึกษาก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ณภชาคลินิกค่ะ
10: Oops, Beauty Secret. Beauty Secret.

0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com 905อารมณ์ดี
1: ดีไลท์905 FM

ทีฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันทนไม่ไหวฉันคง

0: ปล่า
1: ตกใจหมดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยนะกับ Smile แล้วก็ Just Us Tonight นะครับ Justin Bieber สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังครับ905รมดีกับโบกี้พฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับนะกลางเดือนตุลาคมกันแล้วแหละเจอกันทุกวันครับจันทร์ถึงไม่ใช่จันทร์ถึงศุกร์นะ 90.5 Delight FM 905รมดีกับโบกี้ยาวไปถึงนู่นเลย 6:00 น.ครับ
0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
1: ทักทายถามถึงเพลงที่อยากฟังทางไลน์นะครับ905 FM ช่วงแรกขอบคุณกับมีโลโก้กันด้วยนะครับคุ้มครบจบที่เดียวครับเรื่องราวของการสั่งงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆแล้วก็ทำได้หลายอย่างเลยนะเสื้อหมวกกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนธงผ้าธงชายหาดต่างๆเหล่านี้แวะมาสอบถามก็ได้นะครับมีบริการครบวงจรทั้งออกแบบยินดีให้คำแนะนำจะส่งทั่วประเทศไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตครับ0966379000 LINE @มีโลโก้ Facebook มีโลโก้คิดจะทำเสื้อคิดถึงมีโลโก้แวะมากันได้นะครับคุณผู้ฟัง
0: 905 FM
1: วันนี้15ตุลาคมครับคุณผู้ฟังครับตรงกับวันล้างมือโลกคุณเคยได้ยินไหมวันนี้วันล้างมือโลกประจำปี2569ปีนี้15ตุลาคมคือวันนี้นะครับเขามีแนวคิดและคำขวัญด้วยนะฮะ20วินาทีเพื่อภารกิจมือสะอาดมีวัตถุประสงค์คือรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนสร้างสุขนิสัยในการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช่นโรคอุจจาระร่วงนะครับอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจนะครับหลักการล้างมือ2ก่อน5หลัง2ก่อนคือก่อนปรุงอาหารก่อนกินอาหาร5หลังคือหลังเข้าห้องน้ำหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหลังเล่นกับสัตว์หลังกลับมาจากนอกบ้านหลังกลับจากโรงพยาบาลนะครับก็จะมีวิธีในการล้างมือให้สะอาดใช้เวลาประมาณ 40-60 วินาทีนะครับหรือถูสบู่เจล20วินาทีก็ถูมือถูฝ่ามือถูมือถูหลังมือแล้วก็ซอกนิ้วด้านหลังประกบฝ่ามือถูซอกนิ้วด้านหน้าหลังนิ้วมือถูฝ่ามือถูหัวนิ้วมือโดยรอบนะครับปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือถูรอบข้อมือนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับบางคนบอกก็ล้างมือทุกวันอยู่แล้ว ก็ใช่อ่ะแต่ว่าบางคนวันหนึ่งแทบจะไม่ได้ล้างสักเท่าไหร่นะครับล้างมือบ่อยๆจะช่วยได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะฮะโอกาสเสี่ยงที่อาหารมันจะเน่าเสียมันจะบูดเสียมันมีสูงมากอาหารเป็นพิษต่างๆเหล่านี้นะครับก็หมั่นขยันล้างมือนะฮะ

0: หลายฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com
1: ใจเจ้าเอ๋ยนะครับแล้วก็ก่อนนั้นบลิ้งแล้วก็ไม่แบ่งใครจากปรางปรางทิพย์กันด้วยนะครับผมช่วงนี้ขอบคุณกันด้วยนะฮะกับลาจีครับฉลองครบรอบ10ปีเรามีฟรีคอนเสิร์ตต่อเนื่องยาวไปถึงสิ้นปีกันเลยพบอีกครั้งหนึ่งในวันพุธที่4พฤศจิกายนนี้นะครับกับวง MC2 ครับเจ้าของเพลงเวลาคือคำตอบ6โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองกันนะครับที่ลาจีนะฮะภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนมานามครับลาจีในมาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตครับก็เป็นจุดเช็คอินกลางเมืองภูเก็ตนะมีทั้งอาหารสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองของคนภูเก็ตแหล่งช้อปปิ้งของฝากพื้นที่นั่งชิลๆดนตรีสดช่วงค่ำด้วยนะครับครบจบที่เดียวราคาไม่แพงเปิดทุกวันหยุดวันพฤหัสบดีวันเดียวเท่านั้นลาจีภูเก็ตนะครับรวมไปถึงขอบคุณกับ Lushwood Clinic โปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ซื้อปากกาลดน้ำหนัก Wegovy 2ด้ามลดทันที500บาทครับแถมเครื่องปั้นกล้ามเนื้อกับเครื่องอบผิว LED Red Light ด้วยนะครับราคาเริ่มต้นนะอยู่ที่12,500 บาท 0.25 มิลลิกรัมราคาทดลองฉีดอาทิตย์แรก 1,990 บาท 0.25 มิลลิกรัมเช่นเดียวกันนะครับแถมยังรับสิทธิ์ร่วม Lushwood Private Yoga Exclusive Event Free วันที่31ตุลาคมนี้โปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะงั้นรีบติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลย0934719888 Lushwood Clinic ครับ

0: ผกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @ นภัชชา _ คลินิก
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
6: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
7: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
0: เรื่องจริงที่คนไม่

0: by B Gift คลินิก
1: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตร้าพรามเรียนเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
2: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escore เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escore มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 Escore Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
3: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
4: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
3: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลฟ์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
7: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
8: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะซีรีส์นี้นะคะมะนาวจะพาทุกท่านไปปักหมุดแต่ละสถานที่ในจังหวัดต่างๆค่ะว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจแค่ไหนรอติดตามกันด้วยนะคะครั้งแรกวันนี้พาทุกท่านมาปักหมุดที่เที่ยวระนองเมืองรองต้องลองมาค่ะจังหวัดระนองอาจจะเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ตอนบนมีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาโดยได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกที่สุดของประเทศไทยคือเป็นเมืองฝน8แดดซีฤดูฝนอันยาวนานถึง8เดือนโดยที่ผ่านมาค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าระนองจังหวัดเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนทางผ่านแต่ก็มีของดีมากมายวันนี้เริ่มต้นพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่สุสานเจ้าเมืองระนองค่ะพามาสักการะเจ้าเมืองระนองผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ดินแดนแห่งนี้ในอดีตโดยสุสานเจ้าเมืองระนองแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2426มีลักษณะเป็นสุสานแบบจีนซึ่งเป็นที่ฝังศพของเจ้าพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีเจ้าเมืองระนองคนแรกที่ได้ถึงอนิจกรรมเมื่อปีพ.ศ.2425ผู้ซึ่งสร้างคุณูปการเอาไว้มากมายและยังเป็นต้นตระกูลณระนองมาจนถึงปัจจุบันตัวสุสานตั้งอยู่บนเขาอันเป็นที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทำคำจารึกบนศิลาเป็นภาษาไทยและภาษาจีนเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้เคียงยังเป็นห่วงซุ้ยของคุณหญิงดำรงสุจริตมหิศรภักดีคุณหญิงต้นตระกูลณระนองโดยออกแบบเป็นรูปมงกุฎและถัดไปเป็นห่วงซุ้ยของลูกหลานซึ่งล้วนทำคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองสุสานเจ้าเมืองระนองตั้งอยู่ที่เนินเขาระฆังทองตำบลบางนอนห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ1กิโลเมตรไปตามทางหลวงระนองปากน้ำนั่นเองค่ะแค่ฟังประวัติศาสตร์การสร้างเมืองของเจ้าเมืองระนองก็เพลิดเพลินกันเลยใช่ไหมคะครั้งหน้ามะนาวจะพาทุกท่านไปเช็คอินที่บ้านร้อยปีเทียนสือจะน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามนะคะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
9: ท
7: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

0: Light 905 FM Music by the Sea
1: จบไปนะครับกับเพลงแค่เธอแค่เธอแค่เธออย่างโอมนะฮะดาวตกจากแว่นใหญ่ครับแล้วก็ไม่อยากรักคนอื่นแล้วจากโอมนิธิกันด้วยนะครับกลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังคงอยู่กับโบกี้นะสวัสดีคุณท็อปด้วยนะครับคุณท็อปอยากฟังรู้แต่ไม่อยากถามนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ศิลาด้วยนะฮะเดี๋ยวเพลงที่ส่งเข้ามาอดใจรอสักครู่เดียวนะครับ

เพลงรักจักริด Twin and Down เปียโนโดยตัวศักดิ์สิทธิ์ครับช่วงนี้ขอบคุณกับ S Call กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเป็นถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียนะครับแนะนำที่ S Call กันเลยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานคุ้มค่ามากๆนะครับประหยัดทั้งต้นประหยัดทั้งเวลาแล้วก็แรงงานในการติดตั้งเขามีนวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอโรซีเมนต์ครับแข็งแกร่งวางใต้ถนนรถวิ่งผ่านได้สบายๆติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยกับS-Core 0765286612ครับนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับอยากรู้แต่ไม่อยากถามซิงเกิลนี้หยิบเป็นเวอร์ชั่นของ Calorie Bravas มาฝากให้กับคุณท็อปกันอยากฟังนะครับ

0: ายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิพตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิพภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิพมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาวเท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
8: เก่งที่ขับรถดึกๆ
7: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช
4: ้ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
9: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนมีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
10: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
11: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเซียวโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001กด1ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝัน

0: เสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราภรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: บางคนมีเวลาน้อยอยากทำหลายๆหัตถการร่วมกันได้หรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าบางโปรแกรมสามารถทำร่วมกันได้ในวันเดียวกันเลยแต่ต้องพิจารณาลำดับการทำตำแหน่งการทำและการตอบสนองของผิวค่ะการทำมากไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลดีกว่าเสมอไปบางกรณีควรเว้นระยะเพื่อให้ผิวได้ฟื้นตัวและประเมินผลได้ชัดเจนแต่ในบางกรณีการทำร่วมกันก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์ได้ดีกว่าค่ะจึงควรให้แพทย์วางแผนเฉพาะบุคคลและประเมินผิวก่อนที่จะทำหัตถการทุกครั้งค่ะด้วยความห่วงใยจากนภชาคลินิก
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
3: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
4: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: 905 FM Music by The Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

Beautiful Love ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเจ้าของรอยยิ้มนะครับรวมไปถึงสาธุจาก AC7 กันด้วยนะครับผมกลับมาในชั่วโมงที่3นะครับในช่วงนี้ยังคงอยู่กับโบกี้และเทนนี่ครับ The Villa Aura Clinic ครับครบเครื่องเรื่องของรูปหน้านะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ครับสวยครบจบที่เดียวกับคุณหมอต้นอ้อนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกที่ดูแลชาวภูเก็ตมายาวนานแล้วนะครับวันนี้พาคุณมาดูฟิลเลอร์ของลอเรนซ์กันบ้างนะครับแต่ละเบอร์ใช้เติมตรงไหนกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังคิดจะฉีดฟิลเลอร์แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกเบอร์ไหนดีนะฮะบอกเลยว่าวันนี้มาให้คำตอบกับคุณผู้ฟังกันมีลอเรนซ์หมายเลข2ตัวนี้จะเป็นเนื้อละเอียดเนียนเป็นธรรมชาติเนื้อฟิลเลอร์เนี่ยนะครับกลืนเข้ากับผิวได้ดีให้ลุคที่เรียบเนียนดูเป็นธรรมชาติเหมาะกับใต้ตาแล้วก็ปากนะหมายเลข4ตัวนี้จะนุ่มเติมเต็มดูชุ่มชื้นนะครับขึ้นทรงได้ดีแล้วก็เติมเต็มพร้อมกับช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวก็เหมาะกับร่องแก้มร่องน้ำหมากปากนะครับหมายเลข6ครับแน่นยกระชับปรับโครงหน้าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเติมวอลลุ่มแล้วก็ช่วยปรับโครงสร้างใบหน้านะก็จะส่วนคางขมับแล้วก็จอไลน์เห็นไหมครับว่าฟิลเลอร์ไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะฮะก็ต้องเลือกกันให้แบบแต่ละส่วนเนี่ยบางทีในหน้าเราทำทั้งหน้าเนี่ยนะใช้คนละเบอร์กันนะใต้ตาก็เบอร์หนึ่งร่องน้ำหมากก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับการเลือกใช้ชนิดแล้วก็บริเวณที่ฉีดนี่ควรให้แพทย์ประเมินก่อนนะครับเพราะสภาพผิวของแต่ละคนโครงหน้าแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับปรึกษาฟรี076-646-246เส้นตลาดไทยรถนาคาเยื้องๆกับธนาคารเกียรตินาคินเดอะวิลล่าออร่าคลินิกครับ

0: เซเลน่าโกเมสครับกับโซเบอร์ออกเสียงถูกป่ะเนี่ยกลับมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณกันด้วยกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับคุณฟังครับที่นี่ครับให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกรองแสงกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือแล้วก็กระจกรถแบ็คโฮด้วยนะครับสั่งทำและติดตั้งโดยช่างชำนาญงานคุณฟังติดต่อเบอร์นี้ได้เลย076-239-116อาณาจักรกระจกโค้งอยู่โซนสปามครับเคลมประกันภัยชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทด้วยนะครับ
1: 905อารมณ์ดี
0: หมดเวลากันซะแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามด้วยเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับส่งท้ายกับเพลงนี้คิดมากนะครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิกไอทนาเมทัลชีท.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999

0: จากประสบการณ์ที่ทำความงามมากว่า10ปีผมกลัวคนไข้สวยผิดที่ครับเพราะใบหน้าไม่ได้แก่พร้อมกันทั้งหน้าบางคนแก่จากการสูญเสียคอลลาเจนบางคนแก่จากการที่เส้นเอ็นยึดใบหน้าหย่อนคล้อยบางคนแก่จากการสูญเสียไขมันถ้าวิเคราะห์ผิดต่อให้ใช้ฟิลเลอร์หรือเครื่องยกกระชับที่ดีที่สุดผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการสำหรับผมครับการรักษาที่ดีไม่ใช่ทำให้เยอะที่สุดแต่คือรู้ว่าอะไรคือปัญหาที่ต้องแก้ก่อนครับใครมีปัญหาอยากรู้ว่าต้องแก้จุดไหนทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยที่ลัชวูดคลินิกครับ
1: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟัง G-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @ นภัชชา _ คลินิก
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุ๊ปเซลโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
1: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: เคยไหมรู้สึกเหนื่อยล้าแทบขาดใจเพราะมัวแต่แบกปัญหาของทุกสิ่งและทุกคนไว้บนบ่าของตัวเองเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในภารสูตรว่าความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างนี่แหละคือของหนักที่คอยบีบคั้นให้ใจเราเป็นทุกข์พระองค์ทรงเตือนสติพวกเราการแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกแต่การสลัดของหนักทิ้งลงเสียได้เป็นความสุขที่แท้จริงท่องจำไว้นะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะสรรพสิ่งบนโลกล้วนตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอน
7: เราไม่อาจควบคุมสิ่งภายนอกหรือกะเกณฑ์ใครให้เป็นดั่งใจเราได้ตลอดเวลาสิ่งเดียวที่เราจัดการได้คือการปล่อยวางที่ใจเราเองเมื่อใดที่ใจเรายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปความทุกข์ที่เคยหนักอึ้งก็จะมาลายหายไปในที่สุด
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: 105 FM
1: To show my appreciation for your support. Thank you, DJs.

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้9

0: การช้อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตะปูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายติฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียบเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาพุ่มมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเนเธลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกลับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณ

0: การนสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาจิตาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
2: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
3: นายรพีพัฒน์จันทราศีวงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห่วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Food ภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้อราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปามือแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
5: นายเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตรอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน นายเอกนิติธันตรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที
6: ่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสดามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการสถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิดสมาร์ทโซเชียลแบงค์บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาท พร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมัลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่าย ขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจีฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซมและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น.
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกัน
1: 905 FM
2: 100คำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับ Over the Sea กันอีกแล้วนะคะเราก็ยังเช็คอินกันที่ประเทศสวีเดนเช่นเคยนะคะเช็คอินวันนี้2แห่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อคุณไปสวีเดนนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของโลกสกันเซนและสถานีรถไฟใต้ดินกรุงสต็อกโฮล์มสกันเซนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของโลกที่ตั้งอยู่บนเกาะดายูการ์เดนตั้งแต่ปีคริสตศักราช1891โดยสถานที่แห่งนี้นะคะได้รวบรวมบ้านเก่าแก่ของสวีเดนไว้มากมายทำให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามภายในและชมวัฒนธรรมทางสิ่งก่อสร้างของชาวสวีเดนรวมถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงได้อย่างเต็มเปี่ยมนอกจากนี้นะคะบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ยังมีสวนสัตว์ที่รวบรวมพันธุ์สัตว์หายากในแถบสแกนดิเนเวียมากกว่า300สายพันธุ์เลยทีเดียวละค่ะให้เราได้เยี่ยมชมกันอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะเดินทางไปเช็คอินที่เที่ยวสวีเดนกันต่อที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงสต็อกโฮล์มสถานที่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีความยาวมากที่สุดในโลกมากถึง110กิโลเมตรเลยนะคะและติดอันดับ1ใน7สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดซึ่งในปัจจุบันสถานีรถไฟเปิดให้บริการจำนวนทั้งหมด100สถานีแต่ละสถานีถูกตกแต่งด้วยสีสันที่สดใสออกแบบด้วยการใช้ลวดลายรูปภาพรูปปั้นและภาพวาดตามฝาผนังอย่างวิจิตรบรรจงโดยการใช้ศิลปะสมัยใหม่ผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นความสวยงามที่สะดุดตาใครหลายคนพิพิธภัณฑ์ในสวีเดนยังไม่หมดแค่นี้นะคะติดตามกันได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ต่างแดน Over the Sea
4: Over the Sea
5: Cool Delight 905 FM
6: Delight 905 FM Music by the Sea
7: To write about two people learning to release someone who's become a ghost in their life.Some love leaves you broken, but maybe breaking is how you learn to rebuild.

0: ุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: หาเงินได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้จ่ายหมดทุกทีเคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดือนนี้รถเสียเดือนหน้าคนที่บ้านป่วยเดือนถัดไปของใช้พังเหมือนมีอะไรคอยดูดเงินออกจากกระเป๋าตลอดเวลาในทางธรรมทรัพย์ที่รั่วไหลมักเกี่ยวกับกรรม3อย่าง 1. เคยยืมแล้วไม่คืน 2. เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นแม้เรื่องเล็กน้อย 3. ได้มาแล้วไม่เคยแบ่งปันใครเลยวิธีอุดรอยรั่วไม่ใช่แค่หาเงินเพิ่มแต่คือชำระหนี้เก่าให้หมดซื่อตรงกับทรัพย์ทุกบาทและเริ่มให้ทานแม้เพียงเล็กน้อยเพราะการให้คือการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลกลับเงินที่ได้มาด้วยความสุจริตและแบ่งปันเป็นจะเป็นเงินที่อยู่กับเรานาน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ลาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวาล็อกซ้ายทีฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เ
5: ฮ้ยไม่รู้ไม่รู
6: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree ชีพพรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
8: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
7: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: ทำไมคนที่ชอบให้ชีวิตกลับยิ่งมีมากขึ้นหลายคนกลัวการให้กลัวว่าให้ไปแล้วตัวเองจะเหลือน้อยลงเลยกำทุกอย่างไว้แน่นแต่กลับรู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทานเป็นบันไดขั้นแรกของความเจริญเพราะการให้ฝึกใจเราให้เลิกยึดติดและเปิดใจให้กว้างมือที่กำแน่นรับอะไรใหม่ไม่ได้แต่มือที่ยอมคลายออกให้ผู้อื่นคือมือที่พร้อมรับสิ่งดีๆกลับมาเสมอสิ่งที่ได้กลับมาอาจไม่ใช่เงินก้อนเดิมแต่คือมิตรภาพ
10: ความช่วยเหลือในยามยาก
9: และความสุขใจที่เงินซื้อไม่ได้นี่คือความรวยที่แท้จริงที่ไม่มีใครมาขโมยไปได้การให้ไม่ต้องรอรวยรอยยิ้มคำพูดดีๆการช่วยเหลือด้วยแรงกายก็คือทานที่ยิ่งใหญ่เริ่มให้ได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยสิ่งที่เรามี
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
11: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ที่จังหวะนี้
1: ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิง
0: โอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
2: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
0: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
0: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อน

0: Foreman สามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิพตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิพภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิพมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
4: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
6: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
7: เก่งที่ขับรถดึก
6: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร car for cash พร้อมใช
8: ้ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400+1
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
10: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
9: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์
12: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
13: ์สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะยังไม่เบื่อกันใช่ไหมคะเพราะว่าซีรีส์นี้ยังคงทำหน้าที่ในการแจกความสดใสให้ทุกท่านกันอย่างเต็มที่เลยค่ะวันนี้พาทุกท่านมาปักหมุดกันที่ถนนเหลืองปรีดียาธรตาเบบูยาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะถนนสายดอกเหลืองปรีดียาธรหรือตาเบบูยาตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3502ระยะทางกว่า11กิโลเมตรในพื้นที่ตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกและตำบลหนองโพอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยเริ่มออกดอกบานสะพรั่งเต็มสองข้างทางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปีโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะตาเบบูยาหรือเหลืองปรีดียาธรเป็นต้นไม้ที่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนำเข้ามาปลูกจากอินโดนีเซียโดยเป็นไม้ยืนต้นมีลักษณะเป็นรูประฆังสีเหลืองปลายกลีบแยกเป็นรูปปากเปิดทำให้ช่วงที่มีการออกดอกนั้นมีความน่าสนใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะถ่ายภาพได้มาเช็คอินกันเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากถนนเหลืองปรีดียาธรตาเบบูยาแล้วนะคะก็ยังมีถนนอีกสายนึงค่ะนั่นคือถนนดอกกะลาปะพฤกษ์สีชมพูบานสะพรั่งที่ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมที่

บลถนนทางหลวงหมายเลขที่340ช่วงเลยตลาดสามชุกไปทางจังหวัดชัยนาท10กิโลเมตรก่อนถึงบึงชวาค่ะใน1ปีนะคะเราก็จะได้เห็นความสวยงามแบบนี้สักครั้งเพราะฉะนั้นต้องไม่พลาดแล้วแวะลงไปถ่ายรูปสวยๆกันด้วยนะคะถ้าได้มีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแวะเวียนมาที่ถนนทั้ง2เส้นนี้ได้เลยค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานสุพรรณบุรีค่ะเบอร์โทรศัพท์0355255863ไปเช็คอินกันแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาอวดมะนาวกันด้วยนะคะดีและชาแนลคราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปกันที่จังหวัดสุโขทัยพาไปชมทุ่งดอกดาวเรืองสุโขทัยที่ปากแควค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนรอพบกับมะนาวในช่วงดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝั่ง 905 FM แชทไลน์ 905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

0: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
1: ู้ไหมบางครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะเรื่องมันหนักแต่เพราะเรายังไม่ยอมวางเรื่องที่ทำให้เราทุกข์บางทีมันจบไปนานแล้วแต่เราเอามาคิดซ้ำจนใจหนักเองเรื่องผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปสิ่งไหนควบคุมไม่ได้อย่าเอามาขังไว้ในใจวางได้เมื่อไรทุกข์ก็เบาลงเมื่อนั้น
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: คุณกำลังฟัง Delight 95 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com ฟังฟัง 95 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 95 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithnametalsheet.com
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช
5: ้ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประกันมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
7: สลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
8: เฮ้ hey, ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree ชีพพรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
13: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
14: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
15: ู้หรือไม่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือไม่ยอมให้ความเกลียดเปลี่ยนใจเราให้เหมือนเขาโกรธจนหน้าดำหน้าแดงด่าทอเขาเสียๆให้หายรู้ตัวไม่โยมว่ากำลังเผาบ้านตัวเองอยู่เวลาความโกรธพุ่งขึ้นมาในใจมันก็เหมือนไฟที่กำลังลุกลามโยมไปด่าเขาไปทำร้ายเขาคนที่เจ็บปวดและร้อนรุ่มที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่คือใจของโยมเองหลวงปู่ทวดท่านสอนให้มีขันติมีความอดทนอดกลั้นเมื่อมีคนเอาไฟมาสุมเราอย่าเอาน้ำมันไปราดแต่จงเอาน้ำเย็นแห่งความเมตตาเข้าดับนิ่งเสียบ้างทนเสียบ้างชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธถอยออกมาดูอารมณ์ตัวเองให้ทันแล้วใจของโยมจะพบกับความร่มเย็นที่แท้จริง
14: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา